กบุติกันใดอะไรกบุติกันใดกับเมื่อในกันนี้กับเมื่อละจิมตีกะเล็กก็เมื่อละจิมตัวก็ลอยกับเมื่อละจิมหดมรามกับเมื่อละจิมเปรียวมรามไปบ้านที่ทำก็เสียอาจไปจู่หลังปุ้ง

ชีก็อาร์มอดุงลำเดียวหะหางไอ้ดำจีพาละพุ่งบอลไอ้ดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุกเทลานมาก็เจ้าขยายบ่อไอ้ลานบุญมุ่นแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาวตัวบักมันทอลจักลำบักตัวลำกาวยาวยาวนาดาดาเดือนบนซุนก็สอกโอ้พุ่งตีเอกเรียเวียนไว้เชียนบากกำลังลาวตีพุ่งดาวกระนั้นเก่าไว้หนึ่งเก่าหนึ่ง

ดิดอกเจดเลแกดระดิดอกบ้ากูรกายได้พี่นี่ไม่กยอมตอมทอละมอลาเออระเวเอียหนอมอละมอบอบึงกำลังโดงจิรังปีนปลายได้ตุยปลาจิรังกุ้งโคยเด็ดเออระเวก็ละก้อมตะก็ละจิงบักก็บักจิงตลายกะกังบึงกำลังละก็จิงจิมตุยจิมลามลาม

ลำบาลูตกลำจาริมูหอตายอะดาลำโลกบ่าวดาลำจาไกลครึ่งเกียมเตาลูตกปังมะโมหลานั่นละก็เวอเมเรบัดมื้อตำเตรียเวอมาตำตึกหมอนักไล่ฮึกหมอดได้ตึมได้ตัวนับเลือบในตัวตาตาอุ้ยปามไล่ชะนกซะนกไซตัวไล่อยู่ชะไม่ออกไซตัวไล่